ตรงนั้นไปวันเนี่ยเป็นเป็นเหมือนกันไปวันที่ผมเจอความสุขเนาะ